โอ้ยลีกาลูกใจนะกูอยากรู้ใจว่าใจว่าเชยเลยยังเล่นนั่งก็จะเนี่ยจะสีอยากจะคือจะตียังต้องติดต่อว่าเชยเจนยังจงท้อนจิ้งจะคำว่าเชยในวิทยาลุลีนะจะอยากรู้ใจว่าเชยเลยก็แสดงยังจงว่าเชยเที่ยวจิตดมรัวเนี่ยแต่เช่นน้อยก็จะว่าเขาเรื่องนั้นคืออยู่เท่ากับว่าเต่าก็จะกล้าหรอว่าจะกล้าว่าเชยหรอ เนี่ยตัวตำรวจเท่ารูปก็น่าเท่ากับชิ้นยาก้ารูปตำรวจก็เท่าเอกยันเล่นนั่งก่อนจันเนี่ยเจอสีก็ว่าอยากเจอคือจะตีฉันต้องตื่นจังว่าเขาเลยน่าจะยันจันจงมือเสียได้จุดตำรวจเนี่ยว่าชิ้นยาก้ารูปตำรวจก็จะใช้จังรูปตำรวจเนี่ยก็มึงเขี้ยเอ้ตัวจังสื่อแดงนั่งเด็กแก่ก็ จีจอก็รู้ใช้มามาจีเราตำรวจเดียววิทยาทั้งเดอร์เลยจึงย่อเรื่องมีการเดอเอเมนจินซีท่อเราเท่านั้นเลยก็จุ่มมามาเราเดียวตอนจงว่าเขาลือยังก็จะจังใจลุ้นใช้จากจงจะตู้เจ้าเสียนเดอร์เจ้าเลยจุ่มหัวใจว่ามุปาตุนั่งเดอร์เจ้ เริ่มรัวก็ช่วยสีชาจอกใช้จิตใจเนอะไอเขาตื้อรอรัวตัวเสียเทียก็ว่าเสนอจะใช้เราช่วยสีมัวหรือหลังย้อนจงมัวเสียก็เทียรีต่อไอคอตะการหล่อแล้วกูชี้เทียยัวจะได้เชื่อว่ามั่งนะมันก็ว่าต่อรัวเสีย จีก็ต้องเจอเจอหลวงมัวนะอีจอที่ตะการถูกก็รออยู่ก็เจนังยันลีน่าเจอหลวงแต่มัวจอดเจนแต่ก็นอชื่อหลวงมัวน้องมัวหอยอยู่จอหลวงมัวน้องมัวหอเอเทลีแล้วอยู่ว่าเขาเลยเจนอชื่อเสียสี่คอเตเจอนอชื่อที่อีกอย่างเราจะอยู่ก็ ชอบตัวใช้ถงกีเทยังลีนั่งกันย้อนจงมุ่งเชนเอยังลีชิตาอันจะชิหายได้จริงตัวเจเป้หมุนร่องว่าเกช่วงบลงว่าอย่าเป้จะตั้งตัวว่าเท่าเป็นยังกูเป้กูเตะกูเจอเตะเจอละชัวยังจะเป้จะมีตัวมีเนื้อตัวอยู่เตะเชนอจีละชิโป้จะช่วงบลงอย่าช่วยใจเอ้ยจะ ยาอ๋อคือบ้องนอโตจะต้นใส่รัวว่าตัวเนี้ยเตชนอตอนนุ่งมงกุมุสุจินโตยาเทีย

อย่าเลยไปที่ต้นไอ้ยามลงว่าไปมังสุจิกเลยว่าจะยอมมึงก็เลยใช้ทอยช่วงนี้ช่วงสี่ที่จะต้นใส่หลัวตัวอยู่เนื้อตัวเตะโซเลนอันนี้จะต้องนอจะนอจะยอมมึงตั้งตัวเอ้ยเมื่อติดตัวอย่าใช้ช่วยเลยมึงนี่นอนะเอ้ยจะนอจะยอมอีจะมึงตั้งมึงตัวจะยังนอตัวจะหายไปจะอยู่เนื้อตัวไปก็ได้ก็เจอหลัวชัวตัวติดตัวตัวจะใช้ช่วยเลยยังนอจะจะว่าอย่าเลยคงรงใจชั่วมันเจอจะรู้รงใจชิมันเกิดชั่วตลอดอย่าเลยนั่งเต้นอย่าเตะมัวใช้เกินตะเคียนมาอย่าโตมัวเกิดจะนอไอ้ก็จะจีไรมึงเตะว่าสุจีนอวิธีจะนอย่าอิจฉารงเด็ดเป็นมึงนะอย่าเลยนอสิ่งนั้นเป็นหัวใจของยาชัวร์ด้วย